กเออีตาเมยอ่างวายมาแก่ตายมาแก่โง่กาวายเอ้ยอัดเมลอนเอ้ยอัดโหตา